ปุไอพีดำเกโสเตโรลังโซเฮราโซจุตุอาลามุตวัมพีตังโลเจโป

ซ้อมนั่งนอนเนจีพงมีทั้งเกจีพงก็จีวังใส่ยกเยซ้อมนั่งนอนเนจีพงมีทั้งจีพงก็เจวังกีตังราเสกนั่งพันอุบงเสราทันนางเนลุปรีหันยังอาเสงกันเสงกันตาราเสกเสนั่งพันนอนกาจีตองวัวหำเนจัยดีเตรันเกจัยดีอยู่ยดำนางนอนข้าจีต้องวูหามเนเนใจดีเตรันใจดีจุยดำนังกอร์หอนโซผู้ดังลาสิมแวงบัง